0: ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃꯁꯨ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯦ꯫
1: ꯑꯍꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯕꯤꯃ,
0: ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯁꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ꯫
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ
0: ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ꯫
1: ꯑꯍꯣꯏ,
0: ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎꯁꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯕꯖꯥꯔ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ꯫
1: ꯇꯥꯖꯔꯦ꯫
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯐꯝ ꯐꯝꯂꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯅꯔꯨꯁꯤ꯫
1: ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯗꯤꯗꯤ ꯅꯥꯎꯕꯤꯃ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯂꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯔꯨꯔꯁꯤ, ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯗꯤꯗꯤ ꯅꯥꯎꯕꯤꯃ꯫
0: ꯍꯣꯏ, ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯣꯟꯖꯥꯎꯗ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ꯫
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯣ ꯕꯖꯥꯔꯁꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ, ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯃꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ,
1: ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯣꯟꯖꯥꯎ ꯕꯖꯥꯔ ꯍꯥꯏꯀꯣ꯫
0: ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯤꯁꯨ ꯄꯪꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯪꯉꯒ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯎꯅꯔꯨꯁꯤ
1: ꯎꯅꯔꯨꯁꯤ
0: ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫
2: ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯃꯦꯝꯃ ꯅꯨꯡꯒꯣꯏ,
0: ꯅꯨꯡꯒꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯣꯟꯖꯥꯎꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯐꯝꯃꯤꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤ, ꯎꯁꯣꯏꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ, ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯂꯧꯒꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯕꯣ?
2: ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯝꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯕꯅꯤꯗ,
0: ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯪꯒꯦ?
2: ꯇꯥ ꯊꯣꯛꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯛ ꯆꯪꯉꯦꯗꯅ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ,
0: ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯔꯨꯔꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯦ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯣꯟꯖꯥꯎꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ? ꯑꯩꯗ
2: ꯆꯤꯡ ꯄꯤꯖꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯂꯩꯗꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩ,
0: ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯦ,
2: ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯔꯦꯗ, ꯄꯂꯥꯡ ꯂꯩ
0: ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯏꯇꯝ ꯅꯨꯡꯒꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇꯦ, ꯄꯨꯡꯗꯣꯡꯕꯝ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯌꯧꯕꯨꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯛꯇꯥ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯦꯗꯅ,
2: ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯦ, ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯂꯝꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ, ꯃꯣꯏꯁꯨ
0: ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯠꯂꯦꯕ ꯏꯃꯥꯒꯤ
2: ꯊꯣꯡꯒꯣꯡ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯗ,
0: ꯏꯃꯥꯍꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯦ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯣꯟꯖꯥꯎ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯗꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯁꯤꯕꯣ?
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ, ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ, ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ,
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ?
1: ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯁꯤꯒ
2: ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯁꯤꯠꯄꯗꯤ,
0: ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯅꯔꯥ?
2: ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯃꯤ ꯇꯥꯕ, ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗꯤ,
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
2: ꯌꯥꯝ ꯆꯜꯂ ꯃꯤꯅ
0: ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠ ꯍꯟꯗꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯁꯦ,
2: ꯅꯣꯡꯗ ꯆꯉꯥ ꯆꯥꯇꯨꯛꯇꯤ ꯁꯤꯠꯇ꯭ꯔꯦ,
0: ꯈꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯌꯦ ꯅꯥꯎ, ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯠꯂꯤꯉꯩꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯁꯤꯠꯀꯦ?
2: ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯠꯆꯥꯅꯤ, 1,000 ꯀꯌꯣ, ꯑꯣꯔꯥ ꯅꯥꯗꯒꯗꯤ ꯌꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯖꯥꯠꯅꯤ, ꯆꯦꯟ ꯌꯣꯟꯕꯗꯣ.
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯣꯠ ꯇꯤꯎꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯂꯛꯄꯅ ꯑꯅꯝꯕꯅꯦ,
2: ꯊꯥꯂꯛꯄꯗꯨ ꯂꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯨꯉꯥ ꯄꯣꯠꯇꯤ.
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ? ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯅꯝꯗꯣꯏꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ?
2: ꯁꯤꯗꯤ ꯎꯄꯨ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯅꯤ,
0: ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ? ꯊꯪꯅꯅꯕ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ,
0: ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯅꯝꯃꯦꯕ?
2: ꯈꯣꯟꯖꯥꯎꯒꯤ ꯍꯣꯔꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ,
0: ꯄꯣꯠꯃꯥꯡ ꯆꯦꯃꯥꯡꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦ?
2: ꯂꯩꯇꯦ.
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯁꯤꯠ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯁꯤꯠꯄ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯏ?
2: ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯁꯤꯠꯅꯔꯦ, ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯉꯝꯕ.
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯦ, ꯌꯨꯝꯗꯩ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯕꯨꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯃꯔꯛ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯃꯤꯅꯤ, ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯥ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯡꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ?
2: ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯃꯤ,
0: ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ? ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯒꯦ?
2: ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯁꯤꯠ ꯊꯟꯕꯗꯨ ꯌꯥꯎꯏꯉꯗꯤ ꯉꯥꯏ ꯌꯣꯟꯕꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯌꯣꯟꯕꯗꯨ.
0: ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ,
2: ꯌꯥꯆꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯅꯤ,
0: ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯆꯪꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯃꯥ, ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯠꯄꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ?
2: ꯍꯣꯏ, ꯁꯤꯠꯀꯦ.
0: ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯕꯤꯃ, ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯣꯏ ꯑꯋꯥ ꯐꯗꯤꯒꯣꯝꯀꯣ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯥꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯑꯝꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯦꯀꯣ? ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯕ.
3: ꯕꯤ.ꯑꯥꯏ. ꯀꯧꯋꯦ.
0: ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦ?
3: ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 3-4 ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯕꯤ.ꯄꯤ. ꯁꯣꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯩꯕ, ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯤꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤꯗ, ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯗꯕ, ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯋꯥꯉꯥꯡꯕꯥꯎ ꯂꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ.
0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯨꯟꯗꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯋꯥ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯇꯧ, ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯦꯅꯦꯕꯀꯣ?
3: ꯍꯣꯏ.
0: ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯃꯝꯃꯤ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯀꯣ, ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯃꯥꯅ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ?
3: Now I did them silly chitrazo, Punubudu, like in them after Lagatana Mega, them pora, Yola Meba. I tend to put a titana. The position is has a Narmina. Andre told the day, and then I say no, the Azua. Some letters of the yum that I know Gumbaka Gumdo Yampa Leva.
0: Hai
3: ram yang pan betul tu. Oh, aduh yang
0: atai di loyu yang kerehu sila hari si, marui marang atai ngai rekod nusi tak yau re, nusi daka, si tengai sila eh, hoi ma, naru lagu suh si hawat tena mayam kapun tena ngaka wapot hada lebi si, yang nungai si pangan kena lebi koko.
3: Hoi kan gigi, kalaga pamgi na lebi ni tu ngam kadra ngam moidra di kang. Ngam
0: ni, yang nungai si ma pangan kena lebi koko.
3: Kan ye noi de diogi no pigi program ga do
0: tabra
3: tai ba
0: na ya no ai ma
3: adu ta ga ha ya de phone number je ha ra pa de ne ha he ta ka u yun han ba
0: koi phone number do ira ga pija rang ge ma koi ho ya no ai ma koi na sandok jai ba tharong ga ta bi ram ba je ko
3: dai dai no pi ma yam ga ga phone ta ur ga
0: mari chan ba
3: ma yam chan ba do dun tai ado ai je amukta hai gen dikhan ba ha ningai wadi laite hai tie du
0: hai bang bang da bani nai ma do adum tabi re ga nungai ba me amse lobi ro koi ma
3: hoi hoi nungai na dum ta ge
0: hoi hoi hoi
3: nungai nungai ba tharak pu do
0: hoi hoi hoi ya nungai je ma ha ichi bi ma han da ki som na kan da angang ji ba
4: ma ge lai ri ko we
0: esu kai de da angang yar so dum gari sanar ga a ming ta hai bi
5: thoi nu
0: kadai de goi bi ra ba na
5: se itam nung goi dai
0: o itam nung goi dai sida thola ga phammi ne ba adu hoji kan ju possessive bu ka mai tawdi ke
5: chitra da chita bang na ga chitra
0: oi siti loi na ma hai ri ba yam bana adu
5: na phamam ba dai yam thi na khena ra
0: adu phamba pa di kya kui ra ge
5: ire da hoji chahi kun bu hele
0: da ma ma na ha ra pa da kai chel je sida ha na lai ram de som da lai ram ya hai ye sida hong dor pa sida kya kui ra ge
5: ta re ni pan
0: kai chi sa ra pa
5: ดมัยชรงดมมาอะซอมดพัมมีเปอีมาสินหาระปะเดอะซอมดพัมมิงเดดิปอจิอัมซิเลไฮอะดซอมดลากปะเดชิตริราก็มายตุยนอตุงไทบิงดลากปะเดชิตริมเนซอนดลากจุพนอคุยชิลัมเมบะอะดะเกตุมชิกิตระกะดีนะนิงคันเกเจมายมากีทงกานทงกานดทำนารักปะเนอะไดนงมายจิงซอกอนเซนหางนารักปะกะชินะยามบงวยซอกอนเซนเซอะคุยกีซอกอลเซนไกเทลไกนัลมายอัมลากะปุลัปปุลัพพัมบิเซ
0: ผมก็ตอเรนออกมาจริงนะยอร์บงก็ตอเรอ่าสิได้กี่ปอสิเซียงว่าแล้วบ่ได้รับป่ะอ่าปุลาปุลาบลาคบนี้นะมาดูหาตามากี้ดูมวยนั่นแหละเฮาล่ะบ่ไม่เลยมาเส้นมาคาตัวนั้นสิได้แต่ตอเลยอะแต่ปอสิสิงสิดีก็อีช่างน่ะปิสิงสิได้ก็ได้ดิเราก็ยอนบีได้ครับปุโทรปะได้กี้ใจนาวสิงนะคากะปุโทรปะอะดูผมบ่ได้ยอเลยสิไกเทนการะติกตระสิปอสิสิได้อ๋อสิหาไปสวยเดพังบังอักตะนี่บ่สิอ้ายหิงกวนได้กี้หังกามปุโทรเร
5: มาเรียนปุถุเรยมารักษาทบีจะบอลลำมารวยดุมปุถุเอมาอ๋ออีกคนยิงอัตราสิได้ยูดิซิงเจมาเนี่ยงงงาตันยันเดียงของเดียมาของเดียสเตตปุถิอุกะตุกตินุสิตรมินาคุ้งยาได้ทุลักกะแก่ได้หันจิงเกอ๋อสโนมาจูเฮปุงตารุตเรียตะเกะทุลัยอิงงงปัจจัยทีเลยระดิปุงตเรียนิพาลระดิมาอินทุลัยเต่าเร
0: นอมกิซอยดนะบะซุมทงละปะปูยากะกะดิมะตัมดุไลเตรบะอ๋อมะคาตาบะดะดุมปอชิเซพะซะนะซิปิวซิเตรไฮเซดุมนอมมุยคะระคะระกะดิดุมซิปิรีเนบะคะระกะอุเดดุมซิปะอะดะนาวายดุมนะเมียนะบะทงละบะดิอวยเตรบะตังไอพะดะนะคะระกะระงาทุมมะยันตะอวยวันยุมปูบะกะติงัมปอนะเตรซินะโหยไทเนดิยัมไฮเนโกกะเทลพะมะกะอิมุงกิซาซุไทมุยบุเซมบิชาบีนะดุกซิติอวยทงเตรอวยเตรอวยเตรอะฮะนาวายดิดุมพะซันซิละมิเน
6: ไปมาคาตาบดาโพสิเซพานาสิปิวอะไรนี่บินาซามีดีนพัฒนาสิโตไปบิโอนะมาคาตานะไฮเซริโกชิซากิอาร์เมโกเดมาทังชิดิเซบิมาซอมนาคันดาตาร์บุสกะซุยลัยยามยาวริเฮซิดิมาคัลซุบมาลิโกอะกะฮังอะซิเนมิงงกะไฮบิบะเมมซากะเวอะไลบัมดิไกดิกิโนอิตัมนงโกยคุโนกะเทลฟัมบิโรโพสิดิกะอังกุยระเกซะฮิกุน
7: ทราเฮลมันนี่ดาซอมซางิโกอะดิดิไกทิลซิยังคุยระบะซานิเนอะคุยระอะซอมดะมุงพะมะเมอะอะซอมดะกิยะมุงซอมดะมุงฮองโตรกปะเนบะโกอะซอมดะพัมมิงเอะดิปอจัมซิเลซอมดะพัมบะดะกิดิกะยายาวดระอะดุมะปุงไวนะคุยนะซอมดะพัมมิงเอะดะนะโพสิติอัมพะระมะกะซอมดะฮันดะระอิเซอะ
0: si soruk mapan maksu oi kai thel se adu kari da gi ne na khan bi ge
3: dukan dukan da loi na pai ra ga lai gi bdo adu dai da process shit pa wat pa
0: ai di kai thel gi poching si su dukan da la hapsi lak pa
3: au
0: adu khu yoli ba polam sing si di loi makhal suna di ui pochai sing si krai te gi lobi ru ba ge si da thab la pra du sa hi da
3: thab su la e da gi lam long da kai da su sum lo bu sa la
0: yam dra ba da nu da kai am ka di si pi ge
3: si se ji di yam si pa yau dre da Now I deal polishing any home, Adam Silver Qua. Jitty, Adumangan.
0: Oh, I do a soon say he couldn't contrive and a catils of Pama Banina, no Paduka, Quiggy Bun Lake, and Naga, a Pambaya, the Kahibata, Tinger, Pomata, the cake in white, a blake.
3: At Hoy Cassin Goya, the Quip Pumpum.
0: I never even in a no matato when white of dog. Port saying, said the miner, no money, nigger, Tabulipa, Gadi. Possessing the upper chamber, your upper.
3: Upper pan, I am boy.
0: I do the mangy,
3: mangy.
0: Sell a popong to be already near
3: Bowery, Mayor Quina, Payan Kaida, whom put the love of Duna, Kunda, Kuntrada, Adum Tadu,
0: man of Mangu
3: Canada zone, ever. Mood Ketan Hansalora zone.
0: I do a quiggy kaitil, say hen, quiggy south corner by Tanaman, the pam, never kaitil a moon, and never kari kari to ragadi hen, and my am tin bakatil, we nick I can be belay.
3: To come to Ganda, amazing get Hamandrava. Kaitil, however, Arthado later never say, Miam Nadum Sinba, however, oidar. Now I de Kaitin, the Natana posse atop of the Pangam deva. How's it de Loinabak to Gan, couldn't you loin a pang of an inner? Dukan jingsi da thamhaning de khoju sida kaithel hingna ba hairagadi
0: kaithel si hingkalan ge hairagadi mana machine yon ba haira yon ba chingsi na tonga na ma ko aduga dukan ki polam na dukan de thambadu na phaina haibi bane
3: mane dukan gi na dukala dum phamjaba yanjang na pi gi na yanjang na pi kaithen da dum phaman ba smai ta ragadi khoju khara posit phagadra ne khalle ba andagi amuksu nomai jing kaithen sagon jen kaithel na amuksu la edna adu ju phaman da badi phaiye ba
0: Abdi Hapta, Magi Posi Muna, Sagolsen Lap, Sagolsen, Magi Bogi, Lacil already, see the Katil Massa, Panzerga, Lumai Pali, but come with the DM, so
3: the DM, Mangjeva.
0: Miami, I'm for a Pamugi, the Bakati Pava, Aduga Lumai Palaga, Numagi, Tali, but sing Sidadi, and mine Haptagi, Lucky Bissin, no idea of power having
3: no idea. Sagon Jing, Bano, my Jingum, but the Moy Paman, Missi, the Aquadia, the Pamaga later, Karimbo Sitra.
0: Moy the Luyum Zinga.
3: Moyrom, the Nakitang, the Kanavanina,
0: me as a Kanava Pamania, Data, Quaggy, Smina Kaitil later by area, Kumbakra, Topom upon the Pong Ragadi,
3: the Pava.
0: Oyam Noise, Mana Hibidiba, Wapumzi, I bet Kaitil, Mapami, Bamapamsi de la Aga.

0: 이 도람다 따라 목소리.
1: 그럼자리.
0: 오자는 것이 품어시들링 비라가 오자나 나우리바 나하웨이바 아티스팅 마이루싱스다. 오자는 덤비게도 리버스이 까리 와펌더노 하비도 한 보이나 덤비네자.
1: 와 시컬 많이 안가되게. 아도가 서울 시컬 많이 혼가되게. 하이바 사이기 마땅데 카나 빡선나. 사다스미다 칸가니 바야 모직시 거기 마레이 타베야우리 아데기 마레이 따트베야우이 아데기 춤나 마마기 분식이 하이나자르프다 토우능앙 바캄부 오멀레 아데기 따나 따능앙 바캄부 오멀레 아주 아시나 잭살라간데 스티즈다 몽올로 파르 마피드나 파르투기 마리레나 보와둥앙 바드디 사이게 언리얼리티 오이바 아셰마 사바 나 야마 토록보금바 아데기 잭살라가 소울혼부기 마콘제 마시 토이다 바자가나 토록바 토닝바 핵트나 홀닝바 토닝바 자가다드네 핵 토록다바 수금모마 야마시 프랙티스다 칼레드나 아두 크라마이나 practice to go to the game. I think you are a third person at the other way. Look up on Kudo Kulay, but go home late. No, Maggie. Educate the river parts, you got brain, got sanner at them to never. Okay, commanders, you brain away. Maggie, the high road, Toro, Yango, Taro, Aksangi, Indi, my part, my arms, my dear, do my tongue, my mamma told the Toro, the commanding and the Toro. But educate the woman who the white. I know, mean the young way, young way, young, but the tail over. Public function the show, take Ladagiwana theory. Wang was clear over the Kali. Unreality, reality, and the literature. See, Masakanga don't ever. I assume no Wamangangi, Anansak Sarabra, Colabra, Tumabra, Hayang Unazika, those Asia Kogi. Reality, no thinking Angari Buan either. Ado Snimito, Kramaitova, Punimagi, Tiro Tabula to the Ganta Kaladi. Reality, Nangadre, literature, Saitaki Saru Raiden. I need to be kidnapped to shoot Nanga Miduna Kanga Dome. Not that I have the reality Anga Dona, no Saksari, brother mine, Punimai Tabando Halit Majeroe. I mind a Magi Tanka, Tanka to Nangi, Artamuna Kanga Dome, Arta Kangan and Nangum to my power. As I give you the Saksari of Komatum, the Murupango, Arisa, Komatum, the Koy Kanga Kanga Warisari then. Kangan Warisaya Punti. Ado Lilato, character of Pidness in Film Boro, Sumangla Boro. Adegi koi dramasi boiro pina character ma tor ma sa boi dre man sai bo character du da sang bang ngam na bo khona rak pada di ma sem sa bai bhas to bom sang ne ngang bo de so character du na ka mai na ngang ga de ki hai ba ma thi bom sang ne asu gum ma yam du gi ma tang de khitang ai na khang bo khra siar to ja ge ha de adu gi ni ga si lak chari si
0: o sa thegi mu khong sani basina manipur ki nat amadi chana bi ka ase ko na yo khat tu na tham ba da athe char na kari thau dang lo bi ya ba ge o ja khare tham
1: Lobuya, the Tabanga, the Latin culture, the Labour, Mayamse, Anova, Pazava, Hawker, Padua, Quinangam, the Rubus. If I put a Tambiram Bakarasi, Nang, Masakanga, Serpose, say a coin of some Namigi, the Avakar Mamsa Leko, Serpose, Gani, the Serpose, I am Bangan Kredi. Sally with Tabutokarino, say I man of Bumluhong, Imana Bumluhong, the Labakanga, Mahoran, Mandi Mayai, the Shorbus, Akitamaga, Shorbu.
0: มายาธรรมกะมากิมามามุตะไลฮุนะดะนะกะดอปรอเฟสไดทิเจนบะไทคังบะไทอะดุกะมะดุไตวงเชมะมะปูตุดะโบลไกนาอะนีโดปุนชินุงซางบะปินะบิวมอกิดะมักตะอะดุกะมะซาดะฮาระมะริมะริพังดะนะนุงายะคะนะปานบูเวชนวยบะอาชิวะตะมะซวยกิดะกะไลอะดุคังนะซัตตะนะคอยลัมมีมะยากุมบะมีนะซอมเดอิเซอิเซอิบะโปรเซสอะดะกิยะมามายโปรเซสดุฮงบะยะมะตอกเจริดะมะตะอะมะดุดะยากชิปุนิงซังนะมะรุปตุกิ
1: ตระกะยามบะตุกินะตระกะอินาวตุกิโชคขอรมบะกะลอยนะนะกะริตอลนอชิมุนนะคังบะกิมโหตะดานิระสะพะดงตอเวชิกาเซอะกะนาตคัลเจอร์กิทะโกกะตอเรอินเนบะสมัยนะซาอิดนะเลริบะมะนิปูซิคัลเจอร์กิคัลเจอร์มักตะนิอะดุนะคัลเจอร์ซิอะคอยนะฮานะไอซิดารมะกิวานะตะจาติคุริมะกิเอเซนเนบริเลริบะจาติคุริมะมะนิปูดะคุนดาริบะมะยามซิมายมายกิคัลเจอร์มอมเลยะรินะมะดุอะคอยโยคัตนะบะพะกันนะบะ
0: ชอบคนนะบ่ตุงคนนะเน็กซ์นะเนี่ยสนะคังเอานะบ่คังนะบ่คนละใบจะค่อยๆที่โทยดงเนี่ยมันจะได้ครกตามักปุ๊บมันตามักปุ๊บมันตอก็สิไล่บ่ทีบ่เนี่ยนะไอ้ตัวใบลงจะแกอะดูเทเตอร์สิติมันจะบ่มายามดอกคนน่ะสิดาสิกิสารคือครสิดาแหละสิกิสอกที่สมัยคาตอเลยสิมายมากิโปรดักชั่นตัวกระมตันจาดมันตัวจานะปุสันจิเกยกายสิปุสันละก็บ่ชมาสดา
1: ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯒ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯕ

ชินาลวยเบรมาดวมดีคาบิสิงเดซะเลบีอมายลาดะฟัมเลบีกวนีพิงอุซีเลบีซะริงซุมจางลีนะไปเลบีมานาสิงเอลังเทกอวิเลรังมาบู

0: Merina nakanda imama pamala ise siwari musa se
1: a imagi mingle pomom ta hana khangjege
2: luang samam akala kai tegi mayang kem samja
0: isa ke agi mama we birino
2: isa taruki pa ani lipi mari
0: isa taruk sembire kosida kwai degi awaba nungai ba tangka khadi soine thengna birong ani
2: adu
0: a thokdo ma tang sia to bi baya ga dra isa sing na phisbi kanda imana waje gi bai tare
2: Sajin dia kerana punggak-punggak dah pegang dah, mai bapa lagi dah pak.
0: Oh,
2: antara dia dia tu mai na tu, wana semua mana dah siap macam tu, mai kau leh mak, apa amam tak jaga leh, mai yang makai pam leh leh, ayu tu sajin dia siap berlalu leh, isu isu pegang leh sajin pak leh, sah leh, ayu isah imong nak kau leh na, ngau yam tu tak biam tu ngai halih, antara nak cuba leh, nai sajin nai nama tu, sayi.
0: คุณท่าสวรรค์ก็ต้องเรียนในนามอะไรบ้างก็อยากท่าจุดที่นับบ้างอันนี้ที่มวยแม่มาเยี่ยงบุคคลที่ปังกันจะก้างขลังมาหูจามีนะเคยอาจารย์มันให้กี่บวารีมันยิ่งเงี้ยมาเกี่ยมมังจิตาสวรรค์มันอู้บ้านนี่สวรรค์จีน่ะนั่งน้าปุ่นชีเดนิเจนิงบ้าบัวรามันนิยูน่ะให้บ้านนี่อันนี้ที่นุปาชินะไอ้กี่อิสุกี่มาซาดูน่ะ ทางเจริญนะพี่รำมาบลายชินะดีกว่าดูกะโอ้นะสมที่ดูว่ากันแต่ที่โบดูไม่ยามเลยนะมาต่อดูนะอิมาสยามนะกุยนะปุ่นชินุงสังนะหิงบิโคอิสาสิงกิสุสิงกิกุมาเยียงบิดนะเดี๋ยวคุณนายสิกิอัฟฟาบวะขลุนกัยอิสาสุสิงดุตัมบิดนะ
1: เฮนสักคนปะคุณนายมาลำดับมามาโอ้ยนบกีไปดูมาโดนสิงจุลกิวให้บอกว่าพันชีอาชวานิมพัลดีมาที่ตะกี้ทำเจ๊อันนี้ตามว่าคือตั้งงานมุ่งเส้นละกันเนี่ยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอิมาอัมมุสุมุเทงเลยอ
2: na cha sien lai ai se education department di ACRT di da ai librarian oi na lai ram ni aba handa ki mawang chai gi january da di tiar oi ja hai ta
0: khabari ta to ku simi na mi ji kok sing oi na hai bu ko nu gi gi sum official lam ga chalat ta bada adu ngasi pencil chale ko haying nongan bada ten na di ba thongdong sing do wa he mani dang share ta bu
2: ani ban nong mani ni dum yum da thabak chak ma kam che apoin office ka ba department da chap ba lepak pa matam chi da khoi da yam nuai ta ba wa khana ma di lai kai taw ga matam len doi no sa si bu kai no tai si bu na khali ani dai bi wa khan je e ahlaman yum da lai ba se khoi na matam do thado thado chap ba khajane yeng bi da ba yeng bangam da ba adugum ba di da wai na mai won jan da na an lai ba do ajana no mo di yu ka yi ha mo ro tin nai na sa ba thap pa jana ti ja da na pi thap ta na maji niom chana phajana taw bi da ja di di adum matam do khangau ra an di su ma sa ma mong che ba ba jana taw da na shanti wai na ma bu in na tam na lai ja ba do ai ja re a ra thi dong na pension ta na bi awa ba se lai gi dra
0: ka ba ti pension sa le na ma tha sa ba gi ma hu ta yung ya hal man gi gi sa ba ron do won ja la ga ahan ji na su pen ja ba aduga aigi thabak tagi pothar kogi awaba du su ko ko haitare ne koi lin su si ba sai su ji tekta ba habu ni manap ka tri che mere na du di koi sigi phunga aquatic picnic garden gi machinda face hoy ba mana ma sing yon bai tai ma malai ko
1: sai sang ko da thain na ba
0: to sa da lai si kha me na sin ba phang nge ko bi lai phang nge alu anau ba nga phring phring chong su lai re gazar lai re thabi lai re koi wala ko to koi salad ka chawagi masal de loi sure
1: ko bi pul ko mong ki koi di mami ngam chat pa hangam
0: yela
1: se ya wu su ye ado ma khom sidagi oram ga ni na thase ta hang
0: wai sa so dung ga su ya re te mami ngam ta bi
1: lata ko
0: te mel lata kai kai nu yon biri sha
1: ano pe loi sure phaja phaja bang ta number 1 ga ta ne ni yo le je awang po sam ngam dagi hangam yela kai na yam hau ma ma hau ma ato pa ma khom jaga dagi lo wo ma tam da khe na yi ma hau se aduna yon bi ri sa awang po sang de gi dum oi doi ra kamai ta wandak la bani la ipam jo ipam ne khun du da gi law ra ga dum pok sam bam jai law ra ga adum bi yo le aina
0: luxury bai khoi si khaspani impal gi koi ne chala ga isai khan ba kang bu du ni te ma na ta bi ning bai sai le ra ga di sai ma tang khan bi yo khoi tha ja gi
1: aina ya pam jai nu chi ra bai gi thawai ma nga hai bu do du du yam pam jai ai di
0: te me sai si ma te ma tang ang bi ba ya ga dra
1: 하이띠에
3: 눈시라바 아이기 타와이망아 가이동아이 가이나니낭가
1: 와리 와니네 눈아리 눈아이미네 아숙구이나 띠나라꼬낭가 눈시라바이기 타와이망아 가이동아이 가이나니낭가